0: แต่ว่าการสะเทือนครับ
1: 7773 Delta Alpha, turning left to stage 31 for full stop there.
0: 27 outside, left downwind, 2-3.